0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาเกียบาบีงี้เราจะมางูกันกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ตาบงลีทำบีดองอารมณ์งูนี่ภาพชิดตามมาดูมาดูมาอาจจะสิ่งที่อาจจะสิ่งที่ถูกพาลูกมาดูเจ้ากันสิ่งที่เรามาเด็ดเด่นเด็ดเด่นนะอ้าวงูเมย์สูบีดองจะมาตัดที่มือทาร์เลยลูก
1: ไม่ใช่ช่างใส่ตัวปลาตัวเด็ดแต่ยังไม่รู้ว่าใส่จะมาจะอาบูใส่จะก็เชื่อเราไม่อาบูเตี้ยนะไอ้ก็น่าเชื่อเลยสิเด้เลยแล้วอย่าใส่จะก็มีเชื่อเราไม่อาบูเตี้ยนะใส่จะก็เราบ้าบ้าไหม

0: ตามมงลีนี่ กาย
1: ไปกันจ้ะมาขันษาแก่ได้บาดนี้มณีตัวมาตัวมาโง่แก่คุณแม่อยู่นี่ขันชอบตัวพี่อ้านี่พี่น้องแม้นี้ปลาหมงลีทานพี่รอหาดูโง่นี่บาผิดตัวมาดูมารู้มาอัตตัชิดีดีอัตตัชิดาดูโทบาลงมาดูติกันนี่เสกดิตามาดิเช่นเปียดามางาอ้าง้วยแม้สุพี่รอจ้ะมาตัดดิมวยทาบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะท้องใส่ตัวปาตัวเด้ไอ้ไหนไปรอใส่จักไม่จ๋าบุใส่จักก็ช่อล้อไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแหละสิเด้เลยโยยใส่จักก็มีช่อล้อไม่อยากบุติย

0: ปาบงลีปาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาจะมางูแกกูเมียอยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปาบงลีถ่านพี่รองาตรงงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิดิอัตตัสสีดาดิโตบาลงมะรู้เจ๊กกันนี่เจ๊กกะดิมาดิเจ๊กเตะดาบะงาอ้างวยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูก
1: 你到哪去了？哪里去了？呀！

ปลาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่จะมาขันษาแก่ได้บ่พี่มันนี่ต้องมาจะมางูแก่กูไม่อยู่ขันชอบตัวพี่อ้านี่พี่น้องแม่ดีปลาบงลีทานพี่แล้วงาตรงงูนี่บ่ผิดตัวบ่รู้งารู้มาอัตตะสิเลยดิอัตตะสิล่ะดิโตบ่ลงมาบ่รู้เจ๊กกันนี่เจ๊กกันนี่ต้องมาดิเจ๊เช่นเปียดล่ะงาอ้างงูแม่สุบิ่ดจะมาตะติงูทาบ่ได้โหลเจ้าตัวเลยเฮ้ยเจ๊ช่างใส่จอปลาตัวเด้เอ้ยไปบ่ใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ช่อลงบ่ยาบุเตยล่ะเอ้ยก